เตื่อมปฏิทุคอยจอยหมูตราวาเชียวเปียวมุนยนยนพลางยองบ้างแม่เด้อดุนผู้ยองนุยนุยโมภาษาตัวโนจาอุตรานันตานันดีงี้ครับหล่อมีกว่าสองพายเคียงคำเกียมจีพี่สร้างสันคนคนกันนันโจชามาทอมงอมหนูหูตุ้งพุ่งลายพะเยอ